0: วะกากานาไรจอจอวังอีวะกากานาไรจอจอวังอีวะไกเวนเนนุติโมบาลันเมมิดูโกเดทวะกาโกริมานโดไกกุมารไรอะทีนัจเรจาเตนโมมุจิลิ
1: Piyom yek kere wer kwaro.
2: Bebe mar me pacho.
1: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: วะกะกะนาไรเจียววังอีวะกะกะนาไรเจียววังอีวะไกเวนเนนตีมบาลันเมบิดูโกเดทวะกะกุริมันโรไกกุมารไรอะตีนัจเรจาเตนมมุจิลิ
1: Piyum yek kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.